0: คนที่เป็นผู้รักษารถไฟที่ป้อมนี่กับคนขับรถไฟไม่รู้มันประสานงานกันยังไงมันเลยรถไฟที่ส่งสินค้ามานี่มันก็เลยไม่เบรกมันก็เลยพุ่งมาชนรถเมล์ที่ข้อมรางอยู่ข้อมรางอยู่มันก็ชนปั้งเลยก็เกิดไฟไหม้เลยก็ตามที่เนี่ยตามที่เห็นนี
1: ่目前呢泰国交通部发布的信息显示啊事发时公交车呢因为道路严重拥堵停滞在铁路轨道上无法及时驶离与此同时呢一列运载着集装箱的货运列车驶来最终导致碰撞的发生事故呢造成约20人受伤其中大部分为停靠在公交车周边车辆中的驾驶人员火车撞上公交车后呢又将其拖行了一段距离就是我现在所在的这个位置啊并波及了附近多辆汽车事发后我们可以看到现在现场有大批的救援人员正在展开救援目前的伤者已被送往附近的医院接受治疗我们会在现场继续跟进事态的发展总台记者泰国曼谷报道
2: 值得向世界推荐的中国品牌就圣地板
3: 家需要自然的守护九圣超稳定诚实木地板健康舒适
2: 养人心养心山海关药业提示您关注心脉健康